0: Thank you. Good night.
1: Thank you. Good night.
2: Thank you. Good night.
3: ก็ทำยาทอร์บักล็อกนะทำไปวันเลย
4: แม่มีอะไรกันอะไรเอลแม่มันมาอยู่ตรงเรียล
5: อุนี่นี่วัดตัวโมว์ driver unregistered vehicle โมอุนี่นู้ตัวเองไม่ติดอะวิตุบริจุนนี่ดูคาเฟ่ส hefty fines นะกำลังบาลานีบริจุนนู้ license นะบุรินบาลานู้จีปะวิตุเช็คนู้เรดจาวยูร์นั่นตัวบริจมันดุนย์ยักษ์เล็บนู้เรดจาวไอตัวดอร์อินไปงูเรดจาวไปงูคาบะ
6: Yo, na miri yung mga ilongo. Tao daw listeners. Ka hope mo din ako na malang kuro to mirka get through mala kumurudal mala nalimur ka malang maram. Ka hope that young people limurong ka realize tarangan understand kaya ma malang maram. Oriputo may chibu kiril lorong iyer mo kurudal ko na mir thinking wal ke. Yo, ngunit bilian mo ka doon niya ngarakun ngunit program ngara tukaya kuya mala na ngara kaguya

0: ด่วนยังไงวะโลนายนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววันโล
1: You're listening to Yulmo Radio Million B